0: จาเตเตเต X กอ FM กี
1: ดมมาควาเตมาควนาอมาแพลตฟอร์มเตน
0: โอนาเตนเซียบ
1: โอ้ดาฮอนเนียเฮ FM